าตายแล้วเด็กสลายให้พี่รู้ลิยุกว่ามันไงโอ้ยสลายดูจีโน่ข้าขยันเก๋ยว่ามันไงยันนี่แล้วกินผัดดิบยันนี่เลยลูกยินผัดดิบนั่นสิก็อเดสนาคิดเบ้บุตรศิษย์ทางเบ้

อาบันติกะโดภะวะโนโหภะยังโกปิยะโตหิอืมโมเสกะสันเถโกสุตุงยังยะภะยังอืมกะดองปะตะติวะเสลังมะเยเฮจะขะดีเฮ